ลมก็คงเรียกวันสร้างและดันบินกับขับไปเอียงและกับดิ่งที่ลังหันจำดึงรูปลายเกิดปลอกเกลียวและดันดิ่มนาคนักครูทาร์เกรย์เอ็นนาเมืองระเกลมร้องและดันหันจำดวงสับลุดึงรูปตักลักลำหันจำดึงรูปในลมกับเรียกวันสร้างและดันบินกับแจมดิ่งลังไกลจีมารูปเลียนสันลักมีกิยาปลอกเชนทิงเมืองไกลทาร์เกรย์เดิมเอ็นนาเรียกบนสร้างและดันบินกับเมาเกรงลั่นตัวเงินชื่นก็ยอดดะเมานกลันงาเอ็มอักเบียดะอัตมาบักกริงลันให้แต่ละชิ้นลังกำเริงเคลียร์เอียจูร์ใกล้ตัวเงยจังละตัวชิ้นที่

ลุมก็คุกคำนึกบนสางระดับบิ่งกับขับเผื่อเองเจอกับดิ่งล่างจำดวงรูปพังไกลเดเมืองระเกลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตื้มตาพลสนายขวากนังงามกระดามะประตรงเอิงเหงื่อทันไงวิมตมบวมตาหังนึกบนสางวาลชุ่มเก่าขวากนังประดังจ่าตักลักเลื่องเหงื่อมินเจี๊ยกวิมตมบวมตาหังนึกบนสางวาลดงหัวเจ้าไกลรูนังบังจักกะได้แรมพระลำทุนแรมตัวไอปอตุกโลนำตัวไอปอตุกโลกระจุกนังกิดไก่ประดังจานาจวยมูไอ้มวยซีเมกอตักลักบรีวีเฮนเตอร์รวยมนึงตุมกราแนมปลายเวียดนามสะแอตุลปอกอตุแรมยุบตรงกระดับครูตะเกรมนึงจวยแบนิมลาละงะตุตื้นตึมกะไลกะจ้าบระตุมกรากะไลติปตารวยปลุกลอมลันปลุกติวาลสุงเก่าดงจีเหวียงทันงีลำบ่จินติขวาตรงเอิงดังขวากะนังกะใจมินหะจะไอลันงะประพุนตรงเอิงปิดทังตึมนิปิลาลำกุ๊กหอยจานตักลักตินอกระมโรซานาวปิมตมบ่มตาหังนิบวนสังตึมวาลสุงเก่าสุนดายเลนันสุนทอนาวปิมตมโบเลาะเมาตุ้มดงจีอียังกรีในกระนังแองควากระนังพระดังจารควากระนังพระมาตรังตัวกุเวียดนามจาร

0: โฮทิวแมงเท้าลำกนังกิดไก่ประดังจาร์ก็แองควากิดไก่กนังประสั่งเจอแอจาร
1: ์เตโนกับเบนเฮปอลเปลากุ๊กข่อยจาร์เฮิมเท่าหำเดือบบนสั่งกับไกลกับเบนตาตัวกุ๊กข่อยเกิดรถน้ำเฮิมเท่าตุ้มประงะพ่นบังไอปูลเปลากุ๊กข่อยจาร์บังไอแต่ไกลกับเบนตาซาตัวขระในเฮิมเท่าประวิดไล่ตุ้มแกลตรงกับเก้าเมิมเดือบบนสั่งไอแต่ไกลกับเบนตาซาไปตอนนั้นเด็งเมื่อตัวมาแกล้มกว่าประซับแกลตรงกับเก้าย่อตัวมองแกลเห็ดติบด้วยบนสร้างมันได้กระยาร์ประตุมกระแกลเห็ดติบดำด้วยบนสร้างและนั่นตุ่มประมอมด้วยบนสามดิ่งอีตีด้วยบนสร้างตัววัลส่งเก่าส่วนได้และนั่นสะส่วนเถาะรวมกว่าประซับกับตุ่มประย่อตัวมองแกลเห็ดติบและนั่นประตุมกระงาละมาเบิ่มด้วยบนสร้างลำนั้นมือบนสร้างตรงกับเก้าก็แกลตรงหามกระเวทีลานโคลงกระนังกระตังแอร์และนั่นตุ่มประพ่นบนสร้างมารมเสริมกระดานตุ้มแกลดแหลนกวนกับปักเตหะจับประวัลบนปรองส่งเก่าแอแต่ลูทุนเลยงะห้องประรุมนั่งลำแอกะซีมดิบบนสร้างตรงกับเก่าสะเนื้อมหันตจอมกะกริ่งรุมนั่งเตวัลสุนไดและนันส่งเก่าไปทำกอมจิงนกชิมเนี่ยเดินเต๋อเปียจิหัดดังหมรวมดิบบนซ้ำเด็กยาประรุมนั่งลำแอลุยหันตจอมกะมก็พองเตยตัวพนักคำเดิมกรามจิงดุมแกลมกว่าประซับไกลตรงเก่าเตนุกับเบนมอและขวายจาร์โปเปลากับดุมกันดังทาร์ประและนันดุมสะวัลตรงชายเฟิดไลท์เบมกลาดุมไกลมุโยตัวของนังเตมเซรัมกระบล็อกรำเตนุปิมตบอมตาหมดิบบนสร้างดงจีเหงื่อนไทยงี้ลำโบชิงตรีขวาตรงเอืองดังขวากันดังกระเจมเป็นหาใจลานงาประพ่นตรงเอืองตัวมันดุมแกลมกว่าประซับไกลตรงเก่าเมิมดิบบนสร้างและนันกลัมกลั่งในจริงดุมประงาตุตื่นแกลเฮิมเท่าไกลจางมังเมิมดิบบนสร้างและดันตมแกลดและกับปักหมอเซตดงชีเหวียนไทงิหล่อมเนี้ยไอแต่ดับพาวิทกันดังทาระประกนุกนาเลยงะแกลปิมโมกันดังประสานจีแอตัวกึลดักลักมาลุกแกลตุเตือนจักกาลไปทำเด็กกระยาประตุมกระมกรำดิประกนอกแกลเด็บดำด้วยบนสร้าง
0: รอยปลุกลอมหลันปลุกเอปูลปิลากุข่อยจานจักลักมกบปิดทางกันดังประมักตรังโตกุวิกนามจารมกบจริงไกลกับบินปิมตมบ่มตาหำดิบบนสร้างไอเรากับไกลกับบินตาลตัวกุข่อยกึลโปรนำนาก็เป็นมอตึมในปีลาลำกุ๊กหอยดีนอกราบโรตัวดงจีเลืองเหินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปีลากุ๊กหอยจารดงจีเบ้ตรงอังวีเวียนแงประพุนดีกระนังประปีลามึงกุ๊กหอยกึลโปรนำได้ตาตรังกวางตั้มกระแองควากระนังประกะหันจารความบังไบกแองควากนังประมักตรังตัวกูเวียดนามจาร์แกลังกลายกับบินตีนกปิมตัวบ่มตามนิบนแซงตึมสะวัลหำเท่าและลูกไกลเลลันอตุกเมาตีกือนากุมเซซีกลายตรงเกาเซมกราบีเลใส่ปอปักระยะยาลันอตุกดมมึงลู่ทนไอหล่อที่ตีบนปรังดงหัวจาร์ผู้เอ็นดับไปทั้งนำเซมกราตึมไกลเลกะปักลำประมเล็กไกลเปียยาลันเล็นันมดิกระตั้งประงามกระทำอาโยตุมหังประลันละนึกบนแสงตรงเก่าน้ำปักปรังมกราวิทลันตังโรตัวปลุกตัวปันปลุกรำหังนึกบนแสงดงจีเลืองเงินมินทิกลำตรงเอืองด่างควากำลังประด่างจารควายปูลปิลากุข่อยจานแตกลักตุมะตึมไกลมกบอซับมึงนึกบนแสงไปทั้งนั้นกิดไกลตึมกำลังตามประและนันตึมสะวาลลอกเซมลังเซมกราดล้อนังตึมไกลกุนกะปักโยนังตีงะปวดนึกตึมตาประโยต้มหังหลันลา
2: เราในที่ชังระกือชาและนันคือตัวไอ้งงในกระดำสะจากเพยจานจากลักไอ้ปูลปีกุมพุงในเวียดนามกวบปิดทางกระดังประสังเจแอจานจากลักกวบจริงไกลรูกะนกงะปีมูดะประนังบังจักกระพงได้แรมระทนแรมตัวไอปอตบลูน้ำตัวไอปอตบลูกระจุนาวเตนอกในมอตึมดงจีเลทิถุยลำตรงเอิงดังกระแองควากระนังประมักจังโตกุเวียดนามควาไอปูลปีกุมพงในเวียดนามเลืองเวียนมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปิลากุข่อยจารโดหูฮุยเนื่มกับลำตรงเอิงดังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประสั่งเจแอจานจากลักเงียงเทียงวังแกงควากระนังประสั่งเจแอจาร์มโพนิกลำหันดาประในหมอไกลลอยงะมึงโมควากิดไก่ตรงเอืองดังควาลันจาร์ตัวลำโง่ฟึงลี
1: หาดับรอบดังบึงจักกระพอได้รำพระทุนแรมด้วยบ่อดับลุ่นนำด้วยบ่อดับลูกกุจุมอหลวยงะของแกลดรูบ่มดิบบนสร้างกันยำดิบดังบึงจักมดิแกลเสพรากระพอได้รำพระบ่อนิกเตกริงแหลกนับกริงดิบอยู่เบี้ยเบ็ดทองแกลดรูดังบึงจักหาดับปลอดแล้วกันยำจดเมืองแกลบึงหอมดังจักรูมเลยแกลเล็ดลานห้องดุ้มก็แซมดิบบนสร้างเงาก้อนนั้นหาดับปลอดแล้วจริงแกลดึกกันนังเซติมิดเบี้ยกระเซมหลังเวทปอดตุ้ตื่นและดำดิมลาระตุ้มปอดยามกันลำกลมลากันหนึ่งประตูมกราเตฮัตดูแลปลุกตัวแกลปรักเลยงะหาดับปลอดหนึ่งบึงจักกับพงหัดได้ดำพระติดเหล่าปอดยาไอ้ได้ลวยงะเตจาวิ่งลองหาดาเปราะละลวยงะเตดักละของไอ้นอปรักเปียกับปราตุปะไอ้กละปรักรวมนักบังจักกะหาดได้รำพระมเสซีนักบังหวะยางเรยและดำนักบังปอมเดวันทวนกะใส่ปอตัวโจหาดได้รำตีสังระเกิลซาและดันเกิลตัวอีงงเดกะตำสะดักเพยและนันสังระเกิลซาวอติเสาสะฟูส่วนตีหาดาเปราะมกควาเกตกายจุงองดางควาลันจาระโตลำโง่ฟืองลีมบิดทองดงจีเลติถุยเบียลางเกปูลมาเปราะจำหนึ่งปิมโมเกยนอปรักรูมหนึ่งจักขวะบังยางรุนเกิดตัวสังระงาปิมโมบลอรำเตนกในดงจีลือเหวินมิงเทียตลำจุงองดางควากระหนึ่งเปราะดางจาควายปูลเปียลาวกุกหอยจาระตักลักและจักเกปูลปิกุมพรมเดียเวียดนามมกควาเกตกายจุงองดางควาลันจาโง่ฟืองลีและนั่นกันหนึ่งประตูมกระเตฮัดหมอกและดรูมเปทรัมเลยงะหัดระเพราะดรูมควบเกรดลังหนึ่งจักอาแซมแลกับผัวได้รำพระลำจาร์บริกะในมกควากิจกายจุงดางควาลันจาร์งัวฟึงลีเม็ดแกลมปุ่มดีเกอร์พงนามโตสังระเกอร์ซาและดันเกอร์ดัวอีงงเดียกตำลำแกลมโตเร็มเกรดลำหนึ่งบึงกับผัวได้รำพระเบทนั้นมังมวยกลางอภิมมุมหนึ่งบึงจักกับได้รำพระลำมดิมลาตีตุมปจาร์ลำกลมลา
2: บรีปีตารตัวปลุตัวทุนรวยมในตุมกรามแนมเปลยเวียดนามตลำรวยปลุตลอมหลันปลุดงจีกาวทีอันลำจุงเอิงดังก็แองควากิดกายกระนังประดังจาร์ควาหอยดงยังยังจาร์ปิดทางไอปูลมาประมึงกระนังประดังจาร์นาวจ่อยมูเอ็ดมือกระนัตุมในมาประกระนังประตุมกราเซมแนมนังกะลาจาร์ตัดอย่างเงี้ยวรวยตัวมหลันตัวปันตักลักเอลกระจนซิเมโกตักลักจิงกระนังประตูมกรามแนมเปลยลำกระนังประดังจารรวยมลานเอกาวซิเมโกตักลักเลาะปิมกละไกลไปลานเอเล่าลำประมกรามจิงซิมแนมปูมงามนังเลาะมาตุพันมลานทุนตุเอปอตุปโลนำกระนังประมกรามจิงแปดสิและกาลาจารตัดยิ่งเงาใส่ตุกจูปโลนำเอปอตันนังเลาะมาดิตัวปลุกตัวเด็ดตุรูวิตเอเพตัวปลุกเอปอไกลปรักดิปลุกกวัดตัวเด็ดตุมกะอังทนันทีปูนิคลำทนตัวเอปอตัวปลุกนำกระนังพระเลาะหมอลูกไหลปุ่มนีตุยับเซซีกระนังพระตุมกรามแนมไพรเอเอสจีเวียดนามตานันเอลฮิงอังเวียดนามนันเอลกลุ่มลาเวียดนามกระนังพระตุมกรามแนมไพรกระลื่นเจ้าอาไทยบินยืงหัจันควากระนังพระในเลดึกฮีมองตุยับจริงนุยตุ่มกรามแนมปลายเวียดนามเกิดลื่นกุบทันย้องทนตุยปอตุปโลนำตุยับปุ่มนีกาปุตุตื่นซิเมโกตักลักมองปาวิทดงจีกาวทิวอันลำจุงเอิงดังแกงควากิดไก่กนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารปิมยะกนังประตุ่มกรามแนมปลายนุยตุ่มกรามแนมปลายหมอกไหลยมพันเอตีลำไกลดิกยาประตุ่มกราจิงกระนังประตุมกรามแนมปลายกนกกนาง่ะพ้นลำประเปลมแน่กรามจิงพวมงามนังเลาะมาซีไมโกตักลักจังหลอมดิกยาตุมกลายจักกาลหลักมองดิกตังประกรามจิงตาไรลำปอกปรองนกสิมแน่ติลาจารแต่เงวรุมกบดิกลายตุโยมพวมงามนังเลาะมาตักลักลำนกสิมแน่ลงรังลันบุนิกลำอนุกจารดิกตังลายงะตุมดำนักกัญญำจังตีงะตุจิงกลายกะจ้าดิกยาเรอาเดบีกลุ่มทุนมึงปลุกกวัดตัวติดตุกเกิดลง
3: กลัมรอยปลุกลอมหลั่นปลุกกนังประสั่งเจแอจานแตกแลกโกมจิงและกลายกะบินปิมตมบ่มตาปีเห็นตาตัวปลุกตัวทุนรอยมนุษย์ตุมกรามแหนมเปลยเวียดนามลำเอนุกกลุ่มจารกตื่นละแงกะไลกะจ้ามดิกยาประตุมกรามึงปลุกเจ็ดตุกเกิดลง
2: พงขวาจารมังมือดึมกนังประตุมกรามแหนมไพลล้อมเล่มเราไกลมะพระบกปรองประมกรามจริงเปล่มแน่ดินังปิมแหมแหนมไพลรุมกบดิกยาประตุมกรามแหนมไพลลำจารนาวที่นกปิมโตมบ่มตาเมาตึมดงจีหุ่นที่จึงหากแองควากนังประด่างจารอิญญนบุญยะแองควากนังประสังเจแอจาร
1: ติโนปิมตมบอมตาตุมกันนังประตุมกรามเดียมไปยาเจและกับรอมกรามจริงแปลนแนปยอกระดับหนึ่งเราและนั้นลิมรมโรจารดักลักระในมอยไปดวบลุหิปอยหมายตุกกันนังประตุมกรามเดียมไปหลับตุกมะพรวะลำตะปันล้านทุนใจปอดวบลุนำกลุ่มจารมอดวยปอสะปันให้ตุกหลับลุกกันนังประตุมกรามเดียมไปก่อมจริงเราและนั้นในหมายตุกปับลุกกันนังประตุมกรามเดียมไปหลับวิตมะพรวะเปื่อเตือนยับแกลกระจัดรุทุนตัวปอดหลบลุกมอยเบ็ดดวบลุกตะปันในเป้ากระหนึ่งประตูมกรามเนียมไพลรวมกัวปีมาปริมากระไดตู้กระริอาดีปีดุมกระหนึ่งประตูมกรามเนียมไพลปีมกละแกลประยัวกระดับหนึ่งเราและนั้นไอ้ไอ้จิงอิลันพ้นรวมดีปอดตุ้นตื่นแกลมาเพราะบลอรำเตโนปิมตัวบอมตาดงจีอิญญบุญยะกะเอ็งควากะหนึ่งประสานจีอาจารย์ดักลักตุยักและรวมกวบยมพันเมืองตุมด้วยตุมกรามเนียมไพลดงจีมังมือตุมกะหนึ่งประตุมกรามเนียมไพลลอมดิมลากแกลมลิมเราลิแกลปิมมอมกรามจิงแปลมเนียและดำเด็กกะตั้งแกลตุเปเลียลำตุมประมอกแกลจักรมังจารบริกในกระหนังพระสันจิอาจารตักลักแปลละรำปมนี้ก็ปลุกฮิปุริยาตลับลุกจุ่มด้วยเลหจันกระเทือนเห็นลำปรำกรำจริงแปลมเนี่ยและนันดูดลังบำด้วยกระนับใหญ่ตัวปันล้านทุนตัวประตอบลุกนำ
2: กระหนังพระสังจิอาสะเอตูลจานตักลักบอกอตุเรียมกระคณะครูถากแกรเลนันกระดับหนึ่งยุตงยอยนาทุนตัวประตอบลุกนำลำเล่าเรียมตึมในนาเรมมอมนิมพระกะไกลทากเรมโตปิมเรมในตรงจิงซาร์ในกะไกลถ้วยและนั้นในยุดิ่งน้ำในจิงกระดับครูทากเรมเทจันอมอตีกะบะลำกะไกลทิพกะไกลง่ายยังอันเตลำกะไกลนำหะมึงนี่ยอยนาเบะเดมอปิมช่วยและกะลูกลนุก
3: มึงรอยปลุกตัวตุรอยปลุกปะมลันปลุกดีวัลบุญมาทดปักอตุเรมโปรำปิดมุกมจิงจิมกรากลมเราเล็ดกยันอเตบระหล่อมาเล่นอันกุมจิงหัตมนักงะบระหล่อมาลอยหัตะเบเอสเบ
1: ลำตลอดเลยมนิหนาเรมมอเรมและไกลกยันอเตเล็ดอันประชิมเนี่ยกระดับเดิมเกาะตืมกับบระหล่อมาตัวตัวกระเซียมลังไกลเยอะตัวบางยันอาเตียลองตัวกระเริ่มลานหัดเด็บไกลเดเรกจริงแซมและดันพอมงามหนังปลามจริงบอนิกอันตัวแรมในหมอกไกลกระจำปลางกระนิกหัดรำเล็กมังกรจริงปลอกง่ายเรากระจิมกระแกลมเราเลยหัดระเปสเปกันยำโยบากนาดุกระเด็ดลังไกลปีกันนัลกยันอาเตียปลอกง่ายหล่อมากระนึงปลอกสร้างจีเอและดำดื้อบนสร้างลำปลอมกรจริงจิมกระแกลมเราไล่กยันอาเตียปลอกหล่อมามนิหนาเรมมอลุงงะและแกลมก่อมจริงประจิมกราแกลมเราปลอหลอมาเมืองนั้นทอกระตุ้มแกลงะอมอจักกำหนึ่งปลามจริงทอปีกันนาเตอร์มอกไกลจุและนำก่อมจริงหันระตมกางโยโกหอมเทปิยาน
2: นิบุญสังและดับิ่งกับทนตัวไอปอตุลน้ำแรงกระตุ้มลันกันนาตุ่ยเละตีตุ้มสะวาลมอตุ้มแกลกะจ้างะหยับเละปีตุ้มแกลอันตุกเอมุดแจงเซมไลเปะตีงะยับกะไลกะจ่าเจ้าลำกลมทนมึงปรามกรามจริงรุยมะเจียกะกนกกะนาจุกะกะไลกัมพาพรักยัวลำปรากันวะลักหมอตุ้มสะวาลกะเชมลังวิทแปมกลามกลึงในกะตื่นงะปีตุจริงปรากในบุเอ็นตากละตีตุ้มสะส่วนหลังวันหวาเลนันตีอันดงตีสะสงหลานปลุกจูกไกลกระจักกะประตุมกรากไกลติปตาโมสะมดิกระตังลอยงะตึงมึงโกทุนตุระในปลุมตาประโมงะหยับเละเอโนกกระจักเงาประรุยมะกำแพรักยอกะประกนุกกะนาสะลอกสุลตัวมนจมดิกะไลตุยมประตุมกราแปมนิบุญสังดิประกากรุยวิท
4: แสของวังตั้ม
2: รูกลายจักรเกลกาตึมหบตักษาลำสะตูปิเลมกุมจริงนกปีโมงะหล่อมาไปยัวกระดับดังเรากระนอกนักตีสะวังหวาสะรอตึมประตุยรุวิทประกาศอิดกระจับ đi cả tang bọm gram chinh lên ăn đi prak khruy vit cầm đi bọn sang grab klai ka cha mom gop nga hăng thêm ta bọ yo khop pa elih ka sem tlang klai trong sai loi nga tum klai le lan mo pa trong sai pa tua mnach serum tlai rui ma prak che ka knuk kana lam tu ban lan thun te po to plo nam ka tlun hen ka ngai no char chao lên ăn nâng đi kia yar mò ai pê plo kê tu bộ nick bộ tu tem gram chinh rụm tăng ngà lọ ma
5: từ đây đến cuối năm thì
2: mức này trúc chỉ thôn mày lọm bình ngã tùm cục bọ ăn trạm nơi đi kia bọ tùm kra lại tìm ta lên ăn bọ gram đi đáng mày lọ kia cái tên ngã tụ tên chấp lại cái cha mừng chà xạ trôn đi kia yar mừng plo kê tu kịch luôn ឯតៃតាប់ផាវិកណងថាប្រកណុកណាមកបំពេតទឹមសាវលគ្រីងវលប្រងអេហៃហិនសណានចាំងកក្លៃគិតកែប្រកណាសៀកឈរហិនម៉ាក្លៃកចាឌិកយ៉ាមមងផ្លុះគតិកទុកើតលងចាំងមកពីអេតាក្លាហងពុទុទិនលៃងាទឹមហដប្រនឹងទីបកប្រងប្រទុំក្រាងាលោម៉ាម្លេះមររមអារលែនអនបែយ៉ាគតាប់នឹងកណោមណាក់
1: ตาเลยเราเห็นเลยงานตุ่มแกลกระจ่ำดีกระยาประตุ่มกระแกลติบตาบายัวกระดับหนึ่งเรากันเนากันนักก็พองแกลกระจ่ำดีกระยาเมืองปลวกกันเจ็ดตู้กัดลง
2: ลำตุ่มลานขนาดจีทนตัวไอปอตุ่มโลนำกระไรโจจันหล่อมกลั่มกลึงกระเห็นกระนังมาร์ปูตุ่มตื่นและนันนังมาพระแปมดีเห็นกระไรดีกระยาเมืองตุ่มประงะกลั่มง่ายตีกึ่งหนักกูดื่มสะวาลลอกเซมลังเซมไลกลายทัลเล่นอันเปียยาตุตื่นลันเอเพกามดิกยาร
3: ์นิบุญสร้างแล้วหมิ่นกับลำตุ้มทนเอกาวบรมเซลกลายบุญกระนับลำสะปังจางจานตักลักมอลอยงะไหลแจ๊กเล่นอันบาวิดเลลูกลายตุตื่นเอโนกสายบุญกระนับบรือทนบรือร้อกลายติดตามนิบุญสร้างบรือหมอกลายเล่มเราดิกยาร์เห็นปิดทางลอยงะตุมหันดับพระสามดิงรูมในตุบังหะโยกบหังเทปีโกะไซกะไลนันรูกะไซบุญกนับเกียมบุญกนับมองเลปรักยวากับพระเลนันกิลกะตินมกรามดิโกะไซบรุไลกับบุญกนับ
1: กอดใส่มายฮาลีเนียตุกตีลุจึบลางจิงกอดใส่บุญกนับกลายเห็นแต่ประกวดลำกันนางกะหิวมาพร้อมมืนอากอมลันกะยุกอแซมไมฮาลีมอกนุกนะดูตัวใจหมดนําได้มเปต้องปลาแทมีมาสาวกับเฮกอแซมไมมังมึยเฮมอปรุงลาริยุมดิประกักมอปะเวทมอสากรปิโมกอแซกาวกรึมจิมรุงและดันเกรดลังกำนังปรามจิงปิจักเปียวให้เตติละกับบุญกะนับHàng thống gọi xe mọc lệ trùm nâng tụ bằng họa làm lũ. Mẹ nàn nào có trọng bằng bài cầm được bần xa một đẹp la kết lăng. Râm càng cầm ăn bài rõ cầm nâng rung. Nâng bưng cầm nâng rung mọt làm lọt mà lét. Sẽ nằm nâng bưng cầm nâng rung ở một đầy cầm bảo ố. Bấn ăn được bần xa hết ai tia cờ bỏ rung nâng. Sẽ mớ ngã luôn tạp rõm căn. Cái hệ tiếp được bần xa bự im lìm rõ hẹn lê.
6: Để cho mình tăng năng suất
1: มกะฮองไกลทอมอเบิงเทกอไซสาเปิงดรามกอมจิงละหดรามในดูปาปิโยกัวฮองไกลมดิบนสร้างจังกะตรอมปลังกำดิบนสร้างเท่าหดรามตุนรุมนังตัวเบิงหวะมดิมนาปอตุตื่นหมอปาเวทกะยำดูปากอไซบุญกะนับแกมบุญกะนับหมอประกักมดิกะยาประหล่อมามดิประกักหมอปาเวทและดันกระกะตื่นกรำดิกะเลติบตาดละกะบุญกะนับ
2: ลอยงะจำต้นรกไรบุญกันนับอีปูลปีกุมในงะหล่อมาซะดิกระตังปรำตมปลังกะตุ้มกอดไซมอรูมนังตุ้มปังหะหังปรารมนังในตล่อมกังและนันรำกังกะกะมันกะไลระกำนังร้อง
1: สะปังจังระในอันทุกมอนำปลุกกอดใส่บุญกันับเลยเสกแหลกจ่าเจ้าลำทุนตัวประตัวปลุกนำสะเกิดกระตือมร้อยนกกอดใส่บุญกันับอันทุกมัดหล่อปลุกกอดใส่และนันทุกทุนตัวประตัวปลุกกุจุอามอลมาโอกอดใส่บุญกันับประรูมหนึ่งตัวบังยอกรวบอามอยอดูตุ่มกอดใส่เล็ดลานหมอปรักยัวกับประดุจโอละรูมที่บนซ้ำได้เห็นไอเตียกับประมกรามดิกระเฮติปตาบรือไหลกับบุญกันับในจริงหัดรำเด็กงะรูสะปังจังเลยงะหัดรำจนเพราะแกลบบุญกันับหมอกแกลกจับเริงเห็น
2: Hà trăm đồng rụp mừng rạc lềm râu lên anh trăm đồng sập lũ đồng rụp tạc lắc rồi nay chứ tập này nhớ lê chắc cầm nước buồn sang lên anh bình cặp trềm đình làng lê buồn lọ tầm tôm làm trăm đồng rụp ở tay.

0: ลุมก็คุกคำนึกบนสร้างระดับบิ่งกับกับไปเองจะกับดิ่งกลางจำดวงรูปพังไกลเดเมืองระเกลมเราและนันจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหม่อตื้มตาพลสนายขวากนังแงมกระดามะประตรงเอิงเหงื่อทันไงปิมตมบวมตาหังนึกบนสร้างวาลชุ่มเก่าขวากนังประดังการตักลักเลืองเหงื่อมินเจกปิมตมบวมตาหังนึกบนสร้างวาลดงหัวเจ้าไกลรูนังบังจักเกดแรมพระลำทุนแรมตัวไอปอตุกโลนำตัวไอปอตุกโลกระจุกนังกิดไก่ประดังจารนาจวยบุไอมือซีเมกอตักลักบรีปีเฮนเตอร์รวยมนุษย์ตุมกราแนมปลายเวียดนามสะแอตุลปอกอตุแรมยุบตรงกระดับกรูตะเกรมนุษย์จวยแบกนิมลาละงะตุตื้นตึมกะไลกะจ้าบระตุมกรากะไลติปตารวยปลดลอมลันปลุกติวาลสุงเก่าดงจีเหวียงทันงีลำบ่อจินตรีขวาตรงเอิงดังขวากะนังกะใจเมนจะไอลันงะประพุนตรงเอิงปิดทังตึมในปีลาลำกุ๊กหอยจานตักลักตินอกรามโรซานาวปิมตมบ่มตาหังในบวนสร้างตึมวาลสุงเก่าสุนดายเลนันสุนทอนาวปิมตมโบเละมอตุ้มดงจีอียังกรีในกระนังแองควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรังตัวกู้เวียดนามจารโฮทิวเงียงเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากิดไก่กระนังประสั่งเจอแอจาร
1: ตีโนกับเบนฮิปอลเปลากู้ข่อยจารเฮิมเท่าหำเดือบบนสร้างกับไกลกับเบนตาลตัวกู้ข่อยเกิดรุ่นนำเพิ่มทอจุ่มประงะพ่นเมืองปูลเปลากู้ข่อยจารเมืองแต่ไกลกับเบนตาลซาตุกระในเพิ่มทอปราวิตไล่ตุ้มแกลตรงกับเก้าเมื่อมดิบบนสร้างแต่แกลกับบินตาซาไปตอนนั้นเด็กเมื่อตัวมาแกลมกว่าประซับแกลตรงกับเก้าย่อตัวมองแกลเห็ดติบดิบบนสร้างเด็กกระยาปราตุ้มกระแกลเห็ดติบดำดิบบนสร้างและนั้นตุ้มประมอมดิบบนสามดิ่งตีดิบบนสร้างตัววัลส่งเก่าส่วนได้และนั้นสะส่วนทอรวมกว่าประซับกับตุ้มประโยตัวมองแกลเห็ดติบและนั้นปราตุ้มกระงาละมาเมื่อมดิบบนสร้างลำนั้นมดิบวนสร้างตรงกับเก้าก็แกละดวงหามกราเวติลันโคลงกระนังกระตังแอร์และดันตุ้มประพ่นหบวนสร้างมารมเซมกรานตุ้มแกละแต่ลันกวนกับปักเตหะจับประวัลบวนปรองทรงเก่าไอแต่ลู่ทุนเลยงะห้องประรุมนั่งลำแอร์กะซีมดิบวนสร้างตรงกับเก้าสะเนื้อมหันตะจอมกะกริ่งรุมนั่งเตวันสุดได้และดันทรงเก่าไปทำกอมจิงนกชิมเนี่ยเดินเต๋อเปียจิหัดดังหมรวมนึกบนซ้ำเด็กยาประดมนั่งลำแอร์ลอยหัดระจอมกะมก็พองตัวตัวผลคำเดิมกรามจริงดมแกลมกว่าประซับไกลตรงเก้าเตนุกับเบนมอและขวาจาร์โบเปลากระดมกันหนังทาร์ประและนั่นดมสะวัลตรงชายเฟดไลท์เบมกระดมไกลมุขโยตัวของนังเตมเซรัมกราบล็อกรำเตนุปิมตบอมตาหมนึกบนซางดงจีเหงื่อนไทยงี้ลำโบชิงตรีขวาตรงเอื้องดังขวากระหนังกระเจมินหัดระลานงาประพ่นตรงเอื้องตัวมันดมแกลมกว่าประซับไกลตรงเก้าเมื่อมึกบนซางและนั่นกลัมกลั่งในจริงดมประงาตุตื้นแกลเฮิมเท่าแกลจางมังเมื่อมึกบนซางและนั่นตมแกลดแหลกกับปักหมอเซ็ตดงชีเหวียนไทงิหล่อมเนี้ยให้ได้ตับพาวิทกันนังทาระประกนุกนาเลยงะแกลปิมโมกันนังประสานจีแอตัวกึลดักลักมาลูกแกลตุเตือนจักกาลไปทำเด็กยาระประดุมกรามกรามดิประกนอกแกลดิบดามด้วยบนสร้าง
0: รอยปลุกลอมหลันปลุกเอปูลปิลากุขอยจานจักลักมกบปิดทางกันนังประมักจังโตกุวิกนามจารมกบจริงไกลกับบินปิมตมบ่มตาหำนิบวนสร้างเอเรากับไกลกับบินตาลตัวกุขอยกืลโปรนำนาก็เป็นมอตึมในปีลาลำกุกหอยดีนอกรามโรตัวดงจีเลืองเหวินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปีลากุกหอยจารดงจีเบ้ตรงอันวีเวียนแงประพุนดีกระนังประปีลามึงกุกหอยกืลโปรนำได้ตาจังกวางตั้มกระแองควากระนังประกะหันจารความบังไบกแองควากระนังประมักจังตัวกู้เวียดนามจารเกตลังกลายกับบินตีนอกปิมตัวบ่มตามนิบบนแซงตึมสะวาลหำเท่าเละลูกลายเละลานอันตัวเมาตีกืนนากุมเซซีกลายตรงเกาเซมกราบีเละใส่ปอปักระยะยาลานอันตัวดมมึงลู่ทนไอเหล่าตีตีบนปรังดงหัวจารผู้เอ็นดับไปทั้งนั้นเซมกราตึมกลายเละกับปักลำประมเล็กไกลเปียยาลันเล็กนั้นมดิกระตั้งประงามกระทำอาโยกต้มหังประลันลาในบนแสงตรงเก่าเนิ่มปักปรัง กราวิตลันตังโรตัวปลุกตัวปันบลูรัมห้องนิปวนสร้างดงจีเหลืองหุ่นมินเจียกลำตรงเอืองด่างควากำลังประด่าง

0: จารควายปูลพิลากุข่อยจานแตกลักตุมาตึมกลายมกบอซับมึงในบุญแซงไปทั้งนั้นกิดไก่ตึมกนังตามพระและนั้นตึมสะวาลลอกเซมทังเซมกราตล้อนังตึมกลายกุนกะปักโยนังตีงะปูนึกตึมตาพระโยต้มหังลันลาเราในที่ชังระคือชาและนั้นคือตัวไอ้งงในกระทำสะจากเผยจานจากลักไอ้ปูลปีกุมพงในเวียดนามควบปิดทางกระดังพระสั่งจะแอจานจากลักควบจริงไกลรูกะนกงะปีหมู่ดะพระนังบังจักกระพงได้แรมระทนแรมตัวไอ้ปอตบลูน้ำตัวไอ้ปอตบลูกระจุนาวเทนอกในมอตึมดงจีเลธิถุยลำจงเอิงดังก็แองควากระดังพระหมักจังตัวกุเวียดนามควายปูลปีกุมพงในเวียดนามเรื่องเวียนมินเจ็กลำจุกเอิงดังควากระนังพระดังจาร์ควายปูลปิลาคุกหอยจาร์โดหูหุยเนื่มกับลำจุกเอิงดังก็แองควากระนังพระดังจาร์ควากระนังพระสั่งเจียจาร์จากลักเหวียนทิ้งวังก็แองควากระนังพระสั่งเจียจาร์บุนิกลำหันจับพระในมอไกลลอยงะมึงโมควากิดไก่จุกเอิงดังควาลันจาร์ตัวลำงูฟึงลี
1: หาดาพร้อมดังบังจักกระพอได้รำพระทุนแรมตัวไอปอตัวปลุกนำตัวไอปอตัวปลุกกุจุมอดลวยงะหงแกลดูบ่มเทือกบนสร้างกายำดิมดังบังจักมติกลายเสือพระกระพอได้รำพระบ่เนกเตกริ่งแหลกนับกริ่งดิ้ยวยเบะเบ็ดทองแกลดูดังบังจักหาดาพร้อมเรากายำยศเมืองแกลบังหวามดังจักดูมติกลายแหลกลานหังตุ้มก็แซมเทือกบนสร้างไอเงากนั้นหาดาพร้อมเราจริงแกลดึกกันนังเสตมิดเบียกเซียมกลางเวทปอตุตื่นและดำดิมลาระตุ้มปอยามกันลำกลมลากันหนึ่งประตูมกราเตฮัตดูแลปลุกตัวไอแกลปรักเลยงะหาดาพร้อมหนึ่งบังจักกับพงศ์ได้รำพระติดเราปอยาเฮตัยลวยงะเตจาฝิงลองหาดาพร้อมลวยงะเตดักลักของไอนอปรักปีเลียกับประตูปะไอแกลปรักรวมหนึ่งบังจักกับได้รำพระมเสสีหนึ่งบังหะยังเรยและดำหนึ่งบังปอมเดวันทวนกับใส่ปอตัวโจหัดได้รำตีสังระเกิลซาและดันเกิลตัวอีงงเดียกับดำใส่ตักเพยและนันสังระเกิลซาวอติสาวสะฟูส่วนเตหัดับระมกควาเกตกายจุงองดางควาลันจารโตลำโงฟึงลีมบทองดงจีเลติถุยเบียลางเกปูลมาประจำหนึ่งปิมโมกัยนอปรักรุมหนึ่งจักขวะบังยังรุนก็ตัวสังระงาปิมโมมลรำเตนกในดงจีลืองเวียนมิงเทียตลำจุงองดางควากระหนึ่งประดางจารควายปูลเปลาคุกหอยจารตักลักและจักเกปูลปิกุมพรมเดียเวียดนามมกควาเกตกายจุงองดางควาลันจารโงฟึงลีและนั่นกระหนึ่งประตูมกระเตฮัดหมอกและดูมเปทรัมเลยงะหัดดับรัวดูมควบเกรดลังหนึ่งจักอแซมแลกับผู้หัดแดดรำพระลำจารบริกะในมกควากิดกายจุงดางควาลันจารงัวฟึงลีเม็ดแกลมปุ่มดีเกอร์พงนามโตสังระเกิลซาและดันเกิดดัวอิงงเดียกะดำลำแกลมโตเร่มเกรดลำหนึ่งบึงกับผู้หัดแดดรำพระเบทนั้นมังมวยกลางอภิมมุมหนึ่งบึงจักกะแดดรำพระลำมอมดิมลาตีตุมปจารลำกลมลา
2: บรีปิตรตัวปลุตัวทุนรวยมในตุมกรามแนมปลายเวียดนามลำรวยปลุลำหลันปลุดงจีกาวทิวอันลำจุงเอิงดังก็แองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหัวดงยังยังจารปิดทางไอปูลมาประมึงกระนองประดังจารนาวจ่อยมูเอ็ดมือกระนองตุ้มในมาประกระนองประตุมกราเซมแนมนังกะลาจารตัดอย่างเงวรอยตัวมันตัวปันแตกลักเอลกลาจนซิเมโกแตกลัก
0: จิงกนังพระตุมกรามแนมเปลยลำกนังพระด่างจารรวยมลันเอกาวซิเมโกแตกลักเลาะปิมกละไกลไปไอลันเอเล่าลำพระกรามจิงซิมแนมปุ่มงามนังเลาะมาตุพันมลันทุนตัวไอปอตุปโลนำกนังพระกรามจิงแปดสิและกาลาจารตัดเงาใส่ตุกจูปโลนำไอปอตันนังเลาะมาดิตัวปลุกตัวเด็ดตุรวิทเอเพตัวปลุกเอปอไกลปรักดิปลุกกวัดตัวเด็ดตุมกะอังทุนตีปูนิคลำทนตัวไอปอตุปโลนำกนังพระเลาะมอลูกลายปุ่มนีตุยับเซซีกนังพระตุมกรามแนมไพรเอเอสจีเวียดนามตะนันเอลฮิงแองเวียดนามนันเอลกลุ่มลาเวียดนามกนังพระตุมกรามแนมไพรกระลึนเจ้าอาไทยบินยืงฮัจันควากนังพระในเลดึกฮีมอตุยับจริงนุยตุมกรามแนมไพรเวียดนามกระลึนกุบทันยองทนตัวไอปอตุปโลนำตุยาปุ่มนีกับปุตุตุนซิเมโกตักลักมอปาวิต đồng chí Cao Thị Hoa An làm Trung ương Đảng, các em khoa kết kè các nông bộ đảng chạc, khoa hội đồng nhân dân chạc bìm nhá. Các nông bộ tùm kram nèm play, nây tùm kram nèm play một lầy dùm phản ảy thi, làm lầy đi kìa dạ bộ tùm kra. Chính các nông bộ tùm kram nèm play kênh nục kênh ngạ phôn làm bộ play mna, kram chinh, bộ ngàm nàng lọ ma, si mê cô tạc lắc, chàng lộm đi kìa dạ tùm kìa chạc kàl lạc mong. Đi cái tăng bọm kram chinh ta đại lâm. Bọc bọng nọc xịm nè tí là chàn tại nghèo. Rùm cốp đi cái lời tụ dùm bùm ngàm nâng lọ mà tạc lạc. Lâm nọc xịm nè luồng răng lăn. Bọc nếc lâm ảnh nục chàr. Đi cái tăng loài ngạ tùm trạm nách. Cả nhằm chàng tư ngạ tụ chinh cái lời cả chá. Đi cái gia rê a đê bê. Lùm thôn mừng plúc quạch tuạc trịch tốt cực lông.
2: Làm rồi bước lòng làn bước, cơ năng bước sang chế chàng thật lạc, cộm chinh lấy cơ lầy cơ binh, bìm tôm bộm ta, bì hình thần tùa bước tùa thôn, rồi nuôi tùm kram nèm lời Việt Nam. Làm ế nục lùm chàr, cơ tương lo ngạc cơ lầy cả cha, đi kìa bước tùm kra, mừng bước trạch tốt cực luôn. Phong khoa chàr mạng mươi, tùm cơ năng bước tùm kram nèm lời, lộm lên rau cơ lầy mạ bước. Bọc bọng bọng kram chinh, bèm nè, đi nàng bìm hẹm nèm play, rùm cốp, đi kìa bọc tùm kram nèm play, làm chát. Nào thì nọc bìm tôm bộm ta, màu tướm đồng chí, huynh thị trương hòa các em khoa các nàng bọc đáng chát. Ý nhuận buồn giá, các em khoa các nàng bọc sang chế e chát.
1: Tị nọc bìm tôm bộm ta, tướm các nàng bọc tùm kram nèm play, giá trê lắc cả bọc kram chinh, bèm nè, bà dọa cả trập nâng rau, là nàng lìm rôm rô. จารดักลักระในมอยเป้ดวบลุหิปอยหมายตุกะนังประตุมกรามเนียมเปลหลบตุกมะปรวะลำตะปันลานทุนตวยปอดวบลุนำกลุ่มจารมอยตวยปอสะปันให้ตุกหลบลุกะนังประตุมกรามเนียมเปลกอมจิงเราและนันในหมายตุกปะปลุกะนังประตุมกรามเนียมเปลละเวทมะปรวะเปหะเตงะยับกะละกะจะรุทุนตวยปอดหลบลุมอยเป้ดวบลุตะปันให้ปอกะนังประตุมกรามเนียมเปลรวมกัวปิมาปลุหิมากะเรตุกะริอาดีปีนตุมกะนังประตุมกรามเนียมเปลปิมกละแกละปะยัวกะดับนังเรา และนั้นไออ้ายจิงอีลันพ้นรวมดีปอตุตื่นแกลมะปรวะบลอรัมติโนปิมตวมบอมตาดงจีอีญวนบุญยะแกยังควากะนังประทุมกรามเนียมเปลดงจีมังมวยตุมกะนังประทุมกรามเนียมเปลลอมดิมลากแกลมลิมเราลิกแกลปิมโมมกรามจิงเปลมเนียและดำเดกะตั้งแกลตุเปเลลำตุมปรอมอกแกลจักกัลมังจาร เบรกะในกะนังประสังจิอาจารย์ตักลักแปรละรำปุ่มนี้ก็ปลุหิปุริยาตลับลุจุมด้วยเลหะจันกะเทือนเห็นลำปรำกรามจริงแปลมเนี่ยและนันดูดลังปามด้วยกะนับใหญ่ตัวปันล้านทุนตวยปอดวบลุนำกะนังประสังจิอาสะเอตูลจานตักลักบอกอตุเรียมกะคะเนกรูถ้าเกรเลนันกระดับนังยุตงโยนาทุนตวยปอดวบลุนำลำเต้าเรียม
0: tùm nơi nà rèm mòm nìm bra cơ cà lầy thạc rè tô bìm rèm nạch tông chỉnh sar nạch cà lầy thuê lên ăn nạch yu đình nam nay chinh cái đập kru thạc rèm thể chan ở màu tì cơ bà ớ lầm cà lầy tiếp cà lầy ngay dạng ở tê lầm cà lầy nằm hoa mừng nơi dội nà bẹ đê màu bìm chui lê cà lù cử nước
2: mừng rời plu tòa trú rời plu bạm lằn plu đi vào buôn mà thuật bắc ở tụ rầm bộ rầm bít cộm chinh chim cà lèm rau lách cây dặn ở tê bọ lọ ma lên ăn cộm chinh hạt trạm nách ngạ bọ lọ ma loài hạt trạ bsb
1: lâm lao rơi nít nà rèm mò rèm lé cây cây dặn ở tê lên ăn bọ chim nè cái đập nằm cọ tươm cái bọ lọ ma tôi tu khả xem lăng lại dọ tuôn bằng dàn ở tia lòng trước cờ rồi làm thành tiếp lại để được cái chính xem lên đàn bom ngầm đường làm chiên bom nick anh tu hẹp này mò lại cả trăm plang cả nick hạ trăm nick mình cọm chiên pro ngại lò cả chim cà kèm rau lời hạ trạ psp cái nhầm yêu bà con đã rút cái lăng lại bị cái nào cái dàn ở tia bỏ ngã là mà cái đường bỏ sang chi e lại đâm nước buôn sang làm bom cọm chiên chim cà kèm rau lại cái dàn ở tia bỏ là mà nít nào rèm mò luồng ngạ lé kèm cọm chim bọ chim cà kèm rau bọ lò mà mừng nân thò cạ tướm cày ngạ ở mồi chắc cầm nâng làm chim thò pì cân nát tờ mò cày trú lại nằm cọm chim hạt rạ tôm càng dầu cua hầm thề bì gian
2: ôm nít buồn sang là đã bình gặp thôn tuệ bò tụ lục năm rè cái tôm lằn cái nào tụt lé ti tum sa val mo tum klai ka cha nga yap le bi tum klai atuk emut cheng sim tla

0: ปะตีงะยับกระไรกระจ่าเจ้าลำกลมทนมึงปรามกรามจริงรุยมะเจียกะกนกกะนาตุกกะกะไลกัมพาพรักยัวลำประกันวะลักหมอตึมสะวัลกะเชมหลังวิทแปมกลามกลึงนึกกะตื่นงะปีตุจริงบระในบุเอตักละตีตึมสะส่วนหลังวันหวาเลนันตีอันดงตีสะส่วนหลังปลุกจุกกะไลกะจักกะประตุมกรากะไลติปนดาหมอสะมดิกะตังลอยงะตึงมึงโกทุนตูระในปลุมตาพระมองะหยับเละเอโนกะจ้าเงาพระรุยมะกัมพะพระยัวกะพระกนุกนาสะลอกสุลตัวมนจมดิกะเลยตุยมพระตุมกราเปียมนิบุญสังดิประกาศรุยวิท
1: ย์แสกงวังตั้มตาดูเกียงจะแ
0: ก่รูกะเลยจักแก้วกะตึมหบตักษาลำสะตูไปเลมกุมจริงนกไปโมงะหลอกมาไปยัวกะจับดังเรากะนอกนักตีสะวังหวาสะรอตึมพระตุยรุวิทย์ประกาศขิดกะจับมดิกะตั้งพระมกรรมจริงเล่นอันดิประกรุวิทย์กำลุบวนแซงกรับกลายกะจ้ามอมกบงะหึงเทมตาพระโยคบแปะเอลิกะเซมลังกลายตรงไซลอยงะตึมกลายเลลานมอแปะตรงไซแปะตัวมนัยเซริมลายรุยมะประเจียกะกนุกกะนาลำตุปันลันทุนเตยปอตบลนำกะลื่นเห็นกะไงนอจารเจ้าเล่นอันนังดิกยาร์มอยเปปลุกเด็ดตุบุนิกประตูเต็มกรัมจริงรุ่มตังงาหล่อมาเมื่อในตุจิทนไม่หล่อมบินงะตึมกรุบพระอาจารย์ในดิกยาประตูกรากลายติปนตาเล่นอันประกรัมดิดังไม่หล่อกีกระตุนงะตุตื่นยับกลายกระจามึงจารสะมจนดิกยาร์มึงปลุกเด็ดตุกดลงไอ้ใจดับพาวิกนังทาประกนกนากบเป็ดตึมสะวาลกริงวาลปรองไอ้หายหินสนันจังกะไกลคิดกายประกนาเสียชวนหินมาไกลกะจ้าดิกยานมึงปลุกติดกระตุกเกิดลงจังมอปีไอ้ตากละหังปุตุตื่นลอยงะตึมหันดับประนังตุยปอกปรองประตุมกรางะหล่อมาเมลิมเราทำอาร์เล่นอันแปรยากระดับนังกระนอมนัก
2: ตาเลยหล่อเห็นเรื่องงานตุ่มแกล้งกระจ่างดีกระยาร์ประตุ่มกราแกล้งติบตาบายัวกระดับหนึ่งเรากันเอากันนักก็พองแกล้งกระจ่างดีกระยาร์มึงปลุกกันเร็วตัวกันลง
0: ลำตุ่มลานขนาดจีทนตัวไอปอตุ่มโลนำกระไรจ่อจันหล่อมกลั่มกลึงกระเห็นกระนังมาร์ปูตุ่มตื่นและนันนังมาพระแปมดีเห็นกระไรดีกระยาร์มึงตุ่มประงะกลั่มงัดตีกุลนักุดื่มสะวัลหลอกเซมลังเซมไลกลายทัลเล่นอันแปรยาตุตื่นลันเอเพกัมดิกยาร
3: ์นิบุญสร้างแล้วหมิ่นกับลำตุ้มทนเอเก้าบรมเซกลายบุญกระนับลำสะปังจางจานตักลักหมอลอยงะไหลจักเล่นอันบาวิดเลลูกลายตุตื่นเอโนกุสายบุญกระนับบรือทนบรือร้อกลายติปตามนิบุญสร้างบรือหมอกลายเล่มเราดิกยาร์เห็นปิดทางลอยงะตึมหันดับพระสามดิงรูมในตุบังหะโยกบหังเทปีโกอไซไกลนั้นรูก็ใช้บุญกนับเกียมบุญกนับมองเละปรักยากับพระเล่นอันกิรกตินมกรามดิก็ใช้บรุไลกับบุญกนับ
2: ก็ใส่ไม้ฮาลีเนียตัวตีลุจุบลางจริงก็ใส่บุญกนับไกลเห็นแต่ประกอบลำกันนางกับหิวมาปลอมมือเอาก็มลันกับยุก็แสบไมฮัลลีมอกนุกนาดูตัวใจหมดนำได้ไม่ต้องปลาแทมีมาสาวกับเฮก็แสบไม้มังมือเฮมอปรุงลารยุมดิประกักมอปเวทมอสาโกรปิโมก็แสเกาเกริมจิมรุงและดันเกรดลังเกิมนังปลามจิงปีจักเปียวให้เตติไหลกับบุญกันนับHằng tấm cọ say mọc lệ trùm đằng tụ bằng họa làm lũ mày nà nao cọ trầm plang bảy cầm được bần sam nẹp la kẹt lăng rầm càng cầm mặn bảy rọ cầm nừng rung nừng bưng cầm nừng rung mọt làm lọt mà lét sơn năm nừng bưng cầm nừng rung ở mọt đầy cọ bạc ố mướn năm được bần sam hết ai tia cờ bọ rung đằng sẽ mướn ngã lùm tà bòm căn kẹt tít được bần sam bựng lim rọ hèn lé
4: để cho mình tăng năng suất.
2: มกาฮองไกลทอมอลมึงเทกอไซสาปังดรามกอมจิงและหัดรำในดูบาปิโยกัวฮองไกลมดึกบนสังจังกระจอมปลังกับดึกบนสร้างเท่าหัดรำจุนรู